บรุณีนวันตรมานนีมานางามพวงอุกัยนักเงากามิกินไนเอมานังกาลีวังยริมัยลมัยสิลาโอกาลินวังอุกัยกามิงเงาอัปโปอุกัยงเงางาสัจจกามิงเงาอาริติกัยบุมุมาลุไดทุดวงอาลวังงเงาอาริกามิบกาลุงทุกวงอาลุปวงอุกัยนักกามิไมกิตังอินทุปังอายุ